ั้นกำลังไปในเรื่องชนอย่างหนึ่งหมดเท้ายังหยุดแต่ลิงกับบานหยุดแต่ตมห้อยกับบานหยุดแต่ชากับบานหยุดแต่อังกับบานประหกมีนจราจรยังจองยามแบบเดือดมัดกับบานบานตามแบบยังโจ๊ะจัด